ตู้กันกิทักตักฮะเจนจิตู้ทาราวที่ยังทิมติลฮานี่ข้าล่ะข้าสารียังทางอันน่ะผัวอันนี้อารมณ์สตู้ข้ารูดซีวิลมวนปุยอันนี้บีบีเกเลียนคูมันน่ะผัวอามาสักนิบกกะลามเดียร์เดียร์ติลาอีหลงไอทางโอ้

ตุนปฏิยันฝักนลากนี่ทักตาคาที่เส้นลู่ที่เส้นลู่ตีลานี่ที่อันตะการสัตว์คาจะรำชันี่อันนี้ตุนจวนเริ่มรัวตันนังเหล่าไอจวนตีลาสักกันง่ายทั้ง

ุณนภัทรฟังทะเลกันในทักตากันนุ่นจบุลจนนัทันเลียนนายนาสักเลอมาพูอันนี้โจจารีโมยาใจกันง่ายเฉลี่ยทุ่งงะจูรมโมยจุติลารันสัง

ดูไล่วันมวยที่ลากันไงลากตักรุ่นสตุกวันสังคีมีเคียงเตอันนี้กันแล้วดูเลตันชวนกูเดียมเดียมที่ลาเอชลอร์มเสียมาสักยังไงทางอู้